ด้วยความน้อยใจพวกเขาจะว่าเป็นยังพ่อจึงให้ความสำคัญต่อภาษาสวนหลายกว่าคนในครอบครัวเสมอหลังจากพ่อเสียสละชีวิตเพื่อป้องกันความสงบให้ภาษาสวนนางก็เริ่มไปยามมู่เพื่อนของพ่อค้นหาและซ่องฮู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพ่อท่านผู้ฟังบัดนี้พ่อเฮามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยแต่ละวันจะเล่าเนื้อในละเอียดของหุบเงาซื้อของพ่อเฮาสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังเพ่งมวนผ่านไปพวกเขามาเราหุบเหงาเลยและเริ่มต้นจะไว้เด็กของผู้เป็นลูกสาวสวาซินเหยียนในความทรงจำของนางพ่อของตนคือจงเฉิงเป็นคนที่ผิดนัดและละเมิดสัญญาตลอดจงเฉิงแม่นตำรวจที่ประจำการอยู่หักฐานเวียประจำวันของเราส่วนหลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและยุ่งหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเวียงานของตำรวจเป็นมุ่งใส่การจับกลุ่มและเหตุการณ์อาชญากรรมเสมอแต่ว่าจงเฉิงไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเหตุเวียอยู่เขตสุมสนเหตุเวียเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเช่นไกลเกียเรื่องเสาบ้านพิเทียงกันไกลเกียขอคะแนนกันระหว่างประชาชนช่วยผู้เฒ่าเหตุเวียต่างๆผ่านทางออนไลน์และอื่นๆแล้วมีความเมตตาและอดทนสูงต่อประชาชนประชาชนผู้ใดพบความหนุ่งยากและไปขอความช่วยเหลือน้ำแล้วแล้วก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เสมอแล้วส่วนผู้เฒ่าให้ฮู้วิธีดำเนินบริการผ่านทางออนไลน์หากฟังไว้หนุ่มมีความกังวลใจเห็นแนวพเนจรแล้วแล้วก็ช่วยเอาอาหารให้ในใจของประชาชนแล้วจุ้งเฉิงเม่นตำรวจที่น่าไว้วางใจใจดีและน่าเชื่อถือแต่ในใจของคนในครอบครัวสัมผัสกลมกันข้ามลูกสาวเห็นมาแล้วเมียนพอที่บนหน้าเสื้อถือผู้เป็นลูกสาวเซอร์ซินเหยียนนั่งคือกับเด็กน้อยผู้อื่นได้แฝงความหวานน้อยหลายอย่างในใจนั่งคิดว่าพ่อไปเข้าความกับมาซุ้มผู้ปกครองของฮงเหียนพอพาตนเองไปปิ่นผู้ไปเรียนส่วนสนุกสลองวันเกิดน้ำกันและกินข้าวน้ำกันจุดถูกข้างจุ้งเฉิงกลัวห้าปากแบบเต็มใจลูบหัวลูกสาวเบาและว่าวาไว้ใจเลยพ่อจะพาไปในนอนพ่อจะกลับมาวาไว้ประโยคที่ว่าพ่อจะกลับมาวาไว้ได้กลายเปลี่ยนประโยคที่พ่อว่ากับลูกสาวเรื่อยแต่ว่าประโยคนี้พ่อได้ประกอบผลเป็นจริงจักเถอะพ่อแต่สองพ่อลูกหากลัวกินข้าวหรือกำลังออกไปเที่ยวฟอนี่หรือเสียงมือถือของจุงเฉิงกลัวดังขึ้นนั่นหมายความว่ามีกรณีสุกเสริญเกิดขึ้นจงเฉิงจำเป็นต้องไปจัดการยันทันทีจงเฉิงเขียวใส่หมวกตำรวจและบ่มีเวลาอธิบายอินอย่างหลายกับลูกสาวมีเพียงแต่เน้นเบิ่งลูกสาวแบบหู้ซึกผิดแล้วก็เฝ้าไปสถานที่เกิดเหตุส่วนลูกสาวหู้ซึกผิดบางหลายอยู่เฮือนยังโดดเดี่ยวท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยล้มกันต่อ

ท่านผู้ฟังเพียงมวลผ่านไปพวกเขามาเล่าคุบเหงาต่อในคุบเหงาเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของข้าเจ้าบ่มีการพิธีการที่ขุ่นแข็งแต่กลัวเฮ็ดให้ผู้ชมเสียใจไปน้ำกันฮอดวันเกิดของผู้เป็นลูกสาวคือซินเหยียนได้ตั้งใจกะเกี่ยมแค็กและรอคอยพอกับบ้านกินแค็กน้ำกันแต่ว่าน้ำท่าจนฮอดเดินดึกพ่อก็ยังบ่ทันกลับบ้านในมือกล่องผสมผู้ปกครองของห้องเฮียนผู้ปกครองของเพื่อนของเฮียนทั้งหลายก็มาฮอดห้องเฮียนแล้วย้ำแต่ผู้ปกครองของซินเหยียนเท่านั้นซินเหยียนย้ายเปลี่ยนสาวแล้วนางแต่เก็บความเสียใจหลายอย่างในใจนางเกิดในใจเรื่อยๆว่าเป็นยังพ่อของคนอื่นสามารถอยู่ข้างๆลูกเรื่อยๆแต่พ่อของตนเองสัมผัสให้ความสำคัญคนอื่นหลายกว่าลูกในใจของนางซินเหยียนแล้วพอใส่ใจคนแบกหน้าในเขตสุมสนที่ตนเองหาผิดชอบหลายกว่าคนในครอบครัวลูกสาวหนักมือหนาบอกเข้าใจพอเขาสู้ไว้หนุ่มแล้วนิสัยของซินเหยียนเริ่มดื้อดึงนางบ่คอยได้ล้มอย่างกับพอและเก็บความหู้จุมว่าพอในใจนางบ่เข้าใจอาชีพตำรวจก็บ่เข้าใจว่าพอต้องแบกหับหน้าที่ความหาผิดชอบแบบใดจึงบ่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบรรยากาศระหว่างสองพ่อลูกเต็มไปด้วยความหังเหินส่วนผู้เป็นพ่อคือจงเฉิงก็เข้าใจความเสียใจของลูกสาวเราเองก็หู้สึกผิดต่อลูกสาวเรากลัวอยากอยู่ข้างๆลูกสาว

และอยู่ความกันกับลูกสาวในยามที่ลูกต้องการแต่ว่านาเวียกของตำรวจขันหักฐานบ่สามารถคักเนียได้บ่ฮู้ว่ายามใดจะเกิดเรื่องหยังขึ้นตนเองต้องรับประกันความปลอดภัยของประชาชนฉะนั้นเราบ่สามารถเลือกตามใจได้เราบ่สั่งเว้าสั่งว่ามีแต่พยายามเฮ็ดสิ่งที่เฮ็ดได้เราได้สังเกตความมาหักของลูกสาวและเสื้อของต้นให้ลูกสาวในบางข้างเท้าวันยาสวดเสยสิ่งดีให้ลูกสาวได้บ่หลายก็น้อยแต่ละวันคิดว่าหูบเงาเรื่องนี้บ่ได้ปั้นแต่งตำรวจให้เป็นคนที่เอาชนะทุกอย่างได้แต่แม่นให้เข็นถึงชีวิตคือคนทั่วไปในฐานะเป็นตำรวจจงเฉิงแต่งหับหน้าที่รับผิดชอบที่มีตัวประชาชนในขณะเดียวกันเราย้ำเปลี่ยนทั้งพอแล้วกว่าอัดอั้นตันใจย้อนพระเรื่องสำคัญของลูกสาวแล้วกว่าคิดนักย้อนบัวสามารถเบิ่งแนงครอบครัวได้เข็ดหน้าที่ไปพร้อมๆกันท่านผู้ฟังมานี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยล้มกันต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพาะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวทั้งแผ่นฟิล์มและทั้งจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมที่ตามหับฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้ตะละวันเมียนเราคุบเงาเรื่องซื้อของพวกเขาวันนี้ตะละวันเราต่อเลยวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกซินเหยียนก็ย้ายเปลี่ยนผู้ใหญ่แล้วสองพ่อลูกเบิ่งคือปกติแต่ว่าเรื่องขาดใจและความหังเหินก็ยังมีอยู่คือเก่านางซินเหยียนยังบ่เข้าใจพอคือเก่าจนฮอดเมื่อเกิดเหตุจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งพ่อได้ประจำการคือปกติเมื่อได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุฉุกเฉินคือมีผู้ก่อเหตุกำลังถือมีดมาทำให้และข่มขู่ต่อชีวิตของประชาชนอ้อมทางในขณะที่เกิดเรื่องอันตรายแล้วก็มีความลังเลใจแม้แต่น้อยเดียวเคียวไปฮอดสถานที่เกิดเหตุเพื่อจัดการกรณีฉุกเฉินแล้วได้ตัวสู่กับผู้ก่อเหตุอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องประชาชนที่อยู่อ้อมทางแล้วได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสในที่สุดบ่สามารถกู้ชีวิตได้และละจากโลกนี้ไปเมื่อได้รู้ข่าวให้ครอบครัวทั้งใจยากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซินเหยียนที่หากัวก้าวเข้าสู่ไว้ผู้ใหญ่ได้สูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหันความโศกเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวงได้ทับถมจิตใจของนางพอที่เคยเว้าเสมอว่าจะกลับบ้านไวๆนั้นบ่มีวันจะกลับเมืองบ้านอีกแล้วในตอนที่พ่อหากัวเสียมาใหม่ซินเหยียนเศร้าใจทั้งเว้นทั้งคืนนั่งได้ขวัญเคลิ้นเรื่องอดีตแต่เรื่องในความทรงจำส่วนหลายเป็นพ่อพิษนัดสุดท้ายนางตัดสินใจไปยามเพื่อนความงานของพ่อและสาวขังบ้านทั้งหลายล้มทางผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อการเยี่ยมยามข้างนี้ว่าได้ว่าเมียนหับผู้เรื่องราวของพ่อเขินมายน้ำไปยามเพื่อนความงานของพ่อฟังข้าเจ้าเล่าเรื่องต่างๆของพ่อและบอกว่าถึงว่าอายุ50ปีไปแล้วแต่พ่อยังตั้งใจเห็นหูวิธีใหม่และเทคนิคใหม่ของเวียงงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อพบเห็นประชาชนที่มีความหยุ่งยากแล้วพ่อนางให้ความช่วยเหลือเรื่อยๆโดยบ่หวังค่าตอบแทนใดๆในเมื่อไปยามประชาชนในเขตสุมสนที่พ่อเคยเห็นเวียกอยู่หลายคนก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับจงฉงแก้ไขความหยุ่งยากของตนสู่ซินเหยียนฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ล้วนแต่แม่นเรื่องที่ซินเหยียนบ่เคยรู้มาก่อนในความทรงจำของนางพ่อเป็นผู้ที่บ่มักปากและบ่คอยมีเวลากับครอบครัวแต่ว่าพ่อได้อุทิศเฮือแห้งให้แก่เขตสุมสนและน้ำเอาความอบอุ่นใจให้แก่คนแบกหน้าทั้งหลายสุดท้ายซินเหยียนได้มีขอตัดสินใจคนหนึ่งมันคืออย่างใดจักหน่อยตะละวันจาเราสุฟังบัดนี้พวกเฮามาฟังเพลงผักพลย่นอารมณ์น้ำกันก่อนเนาะ

0: เพียงมามวนพันไปพวกหามาเราหุบเงาตัวเลยหลังจากเยี่ยมยำและโอ้ล้มกับหลายคนนางซินเหยินก็เข้าใจพ่อหลายขึ้นพอปู่แม่นว่าบ่ฮักครอบครัวบ่ฮักลูกหาแม่นในเมื่อปฏิบัติหน้าที่ตำรวจแล้วก็ต้องแบ่งรับภารกิจในการรักษาและช่วยเหลือประชาชนให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าพ่อเปลี่ยนผู้ที่ผิดนัดกับลูกเรื่อยๆแต่ก็เป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงในตลอดชีวิตนางซินเหยินบ่เข้าใจอาชีพตำรวจในเมื่อก่อนแต่ในเมื่อเข้าใจการเลือกของพ่อแล้วนางซินเหยินก็เกิดมีความคิดหนึ่งคือเดินตามแนวทางของพ่อเส้นเขาเปลี่ยนตำรวจป้องกันความสงบและเหตุอาชีพคือกับพ่อในขณะที่นางซินเหยินได้กลายเปลี่ยนตำรวจก็เหมือนดังได้สืบทอดมุ้นเสื้อดีงามทั้งจิตใจและภารกิจของพ่อในเมื่อก่อนซินเหยินเป็นเด็กน้อยที่ลูกคอยพ่อกับบ้านปัจจุบันนางได้มีอาชีพคือกับพ่อปฏิบัติหน้าที่รักษาประชาชนในตอนท้ายของคุบเงานางซินเหยินใส่สูตรตำรวจและลาดตระเวนตามถนนหนทางเพื่อรักษาขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบเหมือนกับพ่อหลังจากสมคุบเงาเรื่องนี้แล้วดารวันได้คิดซับหนึ่งคือวิลาสนพวกเขาอาจจะคิดมาวิลาสนไกลตัวหลายเมียนคนที่ได้เหตุเรื่องเนียงใหญ่แต่ว่าคุบเงาเรื่องซื่อของพวกเขาได้บ่งบอกให้ฮู้ว่าเวลาสุนก็ใกล้ตัวหลายและมีอยู่ในชีวิตปกติของพวกเขาจงเฉิงพวกเคยสืบสวนและทับมั่งคดีใหญ่แต่แล้วฝั่งฮากอยู่ฮักฐานในตลอดชีวิตจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆให้แก่ประชาชนเมื่อแล้วเมื่ออีกปีแล้วปีเล่าความยิ่งใหญ่ของเราบ่แม่นอยู่ในผลงานใหญ่หลวงแต่แม่นอยู่ในการยึดมั่นในเวลาหลายสิบปีในเมื่อมีความอันตรายเราได้ให้การช่วยเหลือและปกปักษาประชาชนด้วยชีวิตของตนดารวันคิดว่าคูบเงาเรื่องนี้ยังมีจุดเด่นอยู่บนว่ามันได้เล่าเรื่องจากมุมมองของครอบครัวพวกเขาสามารถหาพูดถึงชีวิตของครอบครัววิลาสนพวกเขาสามารถเห็นได้ว่าอยู่เบื้องหลังของตำรวจล้วนแต่มีครอบครัวที่ต้องอดทนข้าเจ้าต้องเลิกกับเรื่องผิดนัดต้องเลิกกับการลดท่าและต้องเรื่องกับการแบ่งหับพาและครอบครัวด้วยตนเองดารวันคิดว่าเกียรติยศแม่นของวิลาสนก็แม่นของครอบครัววิลาสนเส้นเดียวกันเอาละท่านผู้ฟังมาข้อนี้รายการดาวประกายแสงในเมื่อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการพ่อข่าวเด้อดารวันจะนำเอาคุบเงาหลากหลายสีสันมาให้ทานพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับเมื่อนี้พบกันค่ะมาสบายดี
1: 看到你天真的笑脸

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติจะยืนยงคงตัวได้ก็ต่อเมื่อว่าคนภายในชาติร่วมกันปกป้องรักษาและส่งเสริมสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz รายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนออกอากาศให้ท่านฟังเป็นประจำท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนั้นระยะ2เมืองจีนจากทางรายการท่านจะได้ฟังข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนได้ยึดมั่นหลักการสุขยู่การเจรจาและการร่วมมือในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจี้สาวปีนี้จีนได้สุขยู่การปรับปรุงโครงประกอบการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับใน6เดือนต้นปีที่ผ่านมาปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียงพร้อมด้วยข่าวเกี่ยวกับจีนและอาเซียนให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะ2เมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวแต่ว่ามื้อนี้พิเศษน้อยนึงเฮาจะบ่ได้ลมกับคนลาวจะลมกับเพื่อนจีนแต่เพื่อนจีนคนนี้แม่นเฮียนภาษาลาวเว้าภาษาลาวเก่งแล้วก็เป็นนายแปลภาษาแล้วก็เฮ็ดเวียกกับคนลาวซึ่งการที่ตัดสินใจเฮียนฮู้ภาษาลาววัฒนธรรมฮีดกองประเพณีและใช้ชีวิตแบบคนลาวนั้นมันด้วยเหตุผลอันใดเป็นอย่างเราจึงเรียนภาษาลาวมื้อนี้เฮาจะลมกับแสงเดือนเพื่อนจีนที่เว้าภาษาลาวเฮ็ดเวียกกับคนลาวจังซั่นว่ารายละเอียดความรู้สึกต่างๆเป้าหมายของเรานั้นเป็นคือจังได๋เราเคยอยู่ลาวบ่หรือเที่ยวไปเที่ยวมาหรือเฮ็ดเวียกทั้งประเทศจีนและมาทั้งประเทศลาวก็อย่าลืมติดตามมาฟังรายละเอียดได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวแต่มื้อนี้พิเศษมันลมกับเพื่อนจีนที่ใช้ภาษาลาวเนาะและตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนทางรายการจะให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวนี่มีประวัติความเป็นมาคือใดๆและเป็นอย่างมันจึงนอนอยู่ในวัฒนธรรมของจีนคนจีนในความสำคัญแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมติดตามมาฟังได้ตอนท้ายรายการ

0: ไหลหญ้าซองเมืองถีบกับ CMG FM 93 MHz
1: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารมาฟังข่าวเกี่ยวกับใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่าง

ประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมันเที่ยงบางบุดนมานี้องค์การคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนได้ประกาศบทรายงานรายหับและรายจ่ายสากลของจีนใน6เดือนต้นปี2026โดยเฉพาะได้แสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นทาก้าวอย่างมันเที่ยงปริมาณการค้าขายของตลาดเงินตราต่างประเทศอยู่ภายในประเทศจีนรวมทั้งหมดมีถึง 22,000 กว่าตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025กระทรวงการค้าจีนกล่าวว่าจีนได้ยึดมั่นหลักการสุขยู่การเจรจาและการหัวมือในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าจีเซาวันที่4ตุลาคม2026นี้โฆษกกระทรวงการค้าจีนได้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้ากลุ่มจีเซาหรือซาวประเทศพร้อมด้วยสภาพที่เกี่ยวข้องโดยได้กล่าวว่าสำหรับกองประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีซาวในครั้งนี้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆที่ประเทศประธานคืออเมริกาตั้งไว้เช่นการคัดค้านการหั่นเสบียงอาหารเป็นอาวุธหับมือกับความสามารถด้านการผลิตเหลือเฟือจำกัดการบังคับการออกแรงงานปรับปรุงหลักการปฏิบัติต่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษหลายที่สุดและหัวข้ออื่นๆพร้อมทั้งได้บรรลุแถลงการร่วมเกี่ยวกับหัวข้อเสบียงอาหารส่วนหัวข้อเหลือนั้นบ่ได้บรรลุเอกสารมากผลท่านโฆษกยังเว้าตื่มอีกว่าในระยะจัดกองประชุมจีนได้ยึดมั่นท่าทีที่เปิดและร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายเข้าร่วมกันปรึกษาหารือหัวข้อต่างๆอย่างมีลักษณะสร้างสรรค์และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกต่างๆซึ่งได้เสริมขยายบทบาทด้านการสุขยู่การเจรจาและการร่วมมืออย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันจีนได้ยึดมั่นหลักการอย่างเสมอต้นเสมอปลายเด็ดเดี่ยวปกป้องรักษาผลประโยชน์รวมของตนและประเทศพร้อมพัฒนาทั้งหลายพร้อมทั้งขยายสุขยู่ความสามัคคีและการร่วมมือของจีเซาปีนี้จีนได้สุขยู่การปรับปรุงโครงประกอบการลงทุนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การสถิติแห่งชาติจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าปีนี้การลงทุนในโครงเขตกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ของจีนได้สืบต่อรักษาสภาพท่าเอียงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลำดับที่ดีนับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาการลงทุนในด้านความก้าวหน้าของเทคนิคการยกระดับอุตสาหกรรมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้มีจังหวะเติบโตอย่างว่องไวขึ้นการลงทุนในคงเขตที่สำคัญได้เพิ่มขึ้นอย่างเอาไว้คงประกอบการลงทุนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้วโครงประกอบการลงทุนของจีนได้ปรากฏให้เห็นสภาพท่าเอียงของการพัฒนาในทางที่ดีอันใหม่คุณภาพและประสิทธิผลด้านการลงทุนได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งการใช้นโยบายต่างๆยังประสานงานกันที่มีผลดีต่อการสุขยู่และปล่อยความสามารถบ่มซ่อนด้านการลงทุนเติมอีกได้ช่วยสุขยู่ให้การพัฒนาในคุณภาพสูงของเศรษฐกิจสังคมด้วยการลงทุนที่มีประสิทธิผลนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวจีนเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ที่มีหลากหลายสีสันของจีนนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวจีนนับมือนับหลายขึ้นตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าในงานพักบุญวันศาสตร์จีนในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจีนได้สืบต่อเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรปทวีปโอเชียนีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขข้อมูลจากองค์การคุ้มครองคนเข้าออกเมืองแห่งชาติจีนได้แสดงให้เห็นว่า8เดือนของปีนี้ด่านกวดคนเข้าออกเมืองทั่วประเทศจีนได้กวดชาวต่างประเทศเข้าออกเมือง61ล้านกว่าคนเพิ่มขึ้น 19.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่านับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มาท่องเที่ยวอยู่จีนเฉลี่ย 1.5 มื้อเพิ่มขึ้น 11 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนับมือนับหลายบ่เพียงแต่ฮับฮู้จีนโดยพันหน้าจอเท่านั้นอีกหากยังแม่นการเดินทางมาท่องเที่ยวจีนและสัมผัสวิธีของจีนด้วยตนเองการเดินทางระยะพักวันศาสตร์จีนคือคลื่นหลายเฮ็ดให้แห่งขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาสืบต่อปล่อยออกมาในด้านข้อมูลล่าสุดของกระทรวงคมนาคมขนส่งของจีนได้เปิดเผยในวันที่7ตุลาแสดงให้เห็นว่าระยะพักวันศาสตร์จีน7มื้อนั้นคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวได้ข้ามเขตแค้นในทัวสังคมจีนบรรลุถึง 2,100 กว่าตื้อเถอคนเพิ่มขึ้น 0.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเส้นทางเดียวกันของปีก่อนแข่งคู่กับระบบการขนส่งครบวงจรได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องความต้องการการออกเดินทางท่องเที่ยวที่คึกคืนได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงแห่งขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาของจีนสืบต่อปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง
ระยะพักวันซาจีนจำนวนผู้โดยสารทางรถไฟยังคงหักษาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนผู้โดยสารหลายกว่า20ล้านเที่ยวคนเป็นเวลา3วันเรียงติดมีหลายกว่า1ตื้อกว่าคนเลือกเส้นทางตามทางหลวงในนั้นตลาดเช่ารถมีความคึกคืนที่สุดอัตราการเช่ารถเฉลี่ยต่อวันได้เพิ่มขึ้น25ส่วนร้อยเมื่อเทียบเช่นระยะเดียวกันของปีก่อนการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศเฉลี่ยประมาณ2ล้านกว่าเที่ยวคนต่อมื้อเห็นให้การเดินทางของผู้โดยสารไปยังบรรดาตัวเมืองท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวมาติดตามข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของกลไกปรึกษาหารือการค้าการลงทุนจีนเอรบออกแถลงการร่วมในระหว่างวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคม2026นี้ท่านบางเวินทาวรัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนและท่านมาโลสซิโควิชกรรมาธิการด้านการค้าและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของคณะกรรมการสหภาพเอรบและจัดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของกลไกปรึกษาหารือการค้าการลงทุนจีนเอรบอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีน2ฝ่ายได้ปรึกษาหารือในทิศทางแท้มอดตัวจริงและประสบผลสําเร็จอย่างอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งได้บรรลุบัญชีรายการการรับฮู้ที่เป็นเอกภาพกันตื้มอีก2ฝ่ายได้ย้ําคืนว่าในฐานะเป็นคู่การค้าที่สําคัญจะแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายอย่างสมเหตุสมผลภายใต้กรอบกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกและซุ่มกําลังเข้าในการสืบต่อสร้างความมั่นเที่ยงให้แก่สายพัวพันทางด้านเศรษฐกิจการค้าของ2ฝ่ายเพื่อให้มีความดุลเดียงหลายขึ้น2ฝ่ายได้ตกลงกันจัดกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่3ของกลไกดังกล่าวนี้ในเดือนมีนาคมปี2027ที่จะถึงและจะรักษาการติดต่อพัวพันอย่างแน่นแฟ้นก่อนจัดกองประชุมมาฟังข่าวเกี่ยวกับระยะพักวันซาจีนปีนี้แขวงไฮลำจีนได้ต้อนรับการบริโภคสินค้ายกเว้นภาษีอย่างคึกคืนในวันพักวันซาจีนในปีนี้เป็นวันพักวันซาครั้งทวิตนับตั้งแต่ท่าการค่าเสรีไฮลำเป็นต้นมาซึ่งตลาดยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าขาออกจากเกาะไฮลำได้ตอบรับกระแสนิยมเพิ่มขึ้นของการบริโภคอิงตามตัวเลขสถิติจากองค์การภาษีที่นครไฮโคเทศบาลแขวงไฮลำแสดงให้เห็นว่าในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7ตุลาคม2026นี้มูลค่าการค้าการซื้อสินค้าแบบยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้าขาออกจากเกาะไฮลำมีถึง855ล้านหยวนจำหน่ายสินค้าประมาณ 700,000 กว่าอันขณะที่ผู้บริโภคซื้อสินค้ามีถึง 123,000 กว่าเถื่อคนเพิ่มขึ้น 10.41 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025เขตการค้าได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวขาเข้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังมีชีวิตแห่งการเปิดประตูระยะพักวันซาดของท่าการค้าเสรีดังกล่าวมาฟังข่าวเกี่ยวกับจีนกับลาวมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าตามทางรถไฟลาวจีนรวมแล้วหลายกว่าห้อยตื้อหยวนอิงตามข้อมูลจากด้านภาษีนครคุนหมิงของจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่านับแต่ทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการเป็นต้นมาได้ส่งสินค้านำเข้าส่งออกหลายกว่า20ล้านต้นมูลค่าสินค้าหลายกว่าห้อยกว่าตื้อหยวนปริมาณการนำเข้าส่งออกเติบโตเฉลี่ยต่อปีหลายกว่า24ส่วนห้อยมีบทบาทถึง19ประเทศในเขตแคว้นและมีสินค้าหลายกว่า 3,900 สนิทโครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนส่งไฟฟ้าได้หลายกว่า1ตื้อกิโลวัตต์โมงแหล่งข่าวจากบริษัทตะข่ายไฟฟ้าทางภาคใต้จีนสาขาคุนหมิงให้ฮู้ว่านับมาฮอดวันที่8ตุลาคม2026นี้โครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนสามารถส่งไฟฟ้าได้หลายกว่า1ตื้อกิโลวัตต์โมงข่าวแจ้งให้ฮู้อีกว่าโดยอิงตามกลไกการค้าข้ามชาติของตลาดไฟฟ้าอยู่ภาคใต้จีนระยะนำขึ้นสูงลาวสามารถสนองไฟฟ้านำตกที่เหลือไส้ให้แก่เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้งฮ่องกงมาเก้าของจีนอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี2026ปริมาณการค้าขายไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนและไฟฟ้าน้ำตกผ่านโครงการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์ลาวจีนจะบรรลุถึง1ตื้อกว่ากิโลวัตต์โมงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาลมกับเพื่อนคนจีนที่เว้าภาษาลาวเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวว่าเขาเจ้ามีความมวลซื่นมีความรู้ความสามารถและเว้าภาษาลาวได้แจ้งสําใดก็อย่าลืมติดตามรับฟังการอบรมสนทนานี้ได้จักหน่อยตอนนี้สันทันมวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ทั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ข้าเจ้าเป็นนักศึกษาข้าเจ้าเป็นนักธุรกิจข้าเจ้าเป็นนักศิลปินข้าเจ้าเป็นคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนข้าเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนซืนอยู่จีนแต่ข้าเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายๆกับ CMG FM 93 MHz
1: และเนี่ยลงกับเพื่อนลาว
2: ขณะนี้ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนคือดังได้ล้มให้มิดรายการได้ครับฟังเปิดต้นรายการวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษนำนางแสงเดือนซึ่งเป็นคนจีนแต่ว่าเฮ็ดเวียกในภาคภาษาลาวอยู่เมืองนันนิงแขวงกวางซีตอนนี้อยู่กับโฆษกแล้วสบายดีแสงเดือน
3: สบายดีอาทิตย์ซักสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกคน
2: แสงเดือนมีชื่อจีนว่าจังไหน
3: แสงเดือนมีชื่อจีนว่าถันเจียนฉุน
2: นะเนาะชื่อลาวมันแสงเดือน
3: โดยชื่อลาวเป็นแสงเดือน
2: ชื่อแสงเดือนมันไผตั้งให
3: ้เป็นอาจารย์ที่ตอนที่เฮาเฮียนภาษาลาวทําเอทําแม่นอาจารย์คนลาวมาตั้งให้ตัวนี้หันนังอึ้งง่ายได้แล้วก็เป็นเสื้อม่วนอีก
2: จ้าจังให้แสงเดือนเว้าสู่ฟังว่าตัวเองมีความเป็นมาได้ใดจึงมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวหรือมาเฮียนฮู้ภาษาลาวจนได้เฮ็ดเวียกร่วมกับคนลาวคือถูกมือนี่อยากให้เว้าสู่ฟังเนาะมีประวัติมาจังได๋
3: ทำเอทันตอนเฮากับยังเฮียนอยู่โมบายหั่นนะ
2: เฮ
3: าก็มีความหวังว่าสิอยากเฮียนภาษาต่างประเทศแต่ว่าทําเอทันเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮียนภาษาใดเนา
2: ะ
3: เฮาก็ลงกับพ่อแม่ลงกับพี่น้องหั่นให้กระเจ้ามีความเสนอแนวใดแล้วปานนี้หั่นเฮาก็เห็นว่าประเทศจีนกับปานประเทศอาเซียนก็สําคัญกับก็มีการพัวพันหลายเน
2: า
3: ะแล้วก็สิว่าจะมีเวียกดีหาเงินได้ดีแล้วก็เลยว่าเฮาก็อยากเรียนภาษาลาวนี้หลังจากที่เฮาได้ตั้งใจว่าที่อยากเรียนภาษาอาเซียนแล้วเฮาก็ไปซอกเฮาไปซอกข้อมูลเนาะเฮาก็เห็นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่สวยงามก็มักนิสัยใจคอของคนลาวแล้วประเทศลาวและประเทศจีนก็มีกันพัวพันหลายในหลายด้านหลายของเขตแล้วก็เลยตั้งใจมาเรียนสมัคร
2: เรียนภาษาลาว
3: เรียนภาษาลาวแล้วก็เลยได้ตามแผน
2: เรียนภาษาลาวนี่เริ่มต้นเรียนอยู่ไส
3: เริ่มต้นทําอีทันเฮาเริ่มต้นเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยสมเภากวางซีเป็นเวลา2ปีแล้วเฮาได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เฮียนอยู่โมโซปีนึงแล้วหลังจากหน้าเฮามาเขียนหลังจากเขียนปีนึงอยู่ลาวแล้วเฮาก็กลับมาเขียนต่ออยู่อูจีนอีกปีนึงแล้วเขียนโพสต์แล้วหลังจากเฮาเขียนจบแล้วเนาะเฮาก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาว
2: แสดงว่าจบปริญญาตรีภาษาลาว
3: โดยแม่นแล้ว
2: โอ้เจ้าหลังจากจบมาแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อ
3: หลังจากจบมาแล้วเฮาก็เฮงเฮียนภาษาลาวเฮาเฮงเฮงมักนิสัยใจคอของคนลาวเพราะว่าเฮาตอนเฮาเฮียนอยู่ม.ศ.หั่นน่ะก็ได้มีอนาหมู่คนลาวหลายแล้วก็เขาเจ้าก็มาสวยเฮาแต่เป็นกันเองแล้วก็ไปเซิร์นเฮาไปลินไปเที่ยวน้ําแล้วก็เห็นว่าประเทศลาวนึงก็แท้หั่นมันมีเป็นประเทศที่สวยงามเน
2: า
3: ะแล้วหลังจากเฮาเรียนจบแล้วเฮาก็ตั้งใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาว
2: อ๋อเจ้าเรียนภาษาลาวยากบ
3: ่มันก็ยากอยู่เพราะว่าปังมีปังโตหั่นมีเสียงปังโต
2: หันเสียงบ่ได
3: ้แม่น
2: ออกเสียงยาก
3: ออกเสียงยากปังโต
2: ตัวอย่างแม่นตัวใด
3: ตัวเด็ดตัวจอ
2: ตัวจอตัวดอ
3: ตัวดอ
2: ดอเด็กหั่น
3: โดยโด
2: ยไม่กลายเป็นดอเด็ดบ่แม่นดอเด็ก
3: ฟังเสียงหั่นเฮาออกบ่ได้ยากมันยากแท
2: ้จ้าๆๆ
3: แม่น
2: แต่ก็พยายามเน
3: า
2: ะ
3: เฮาก็พยายามฝึกมาหลายปีแล้วก็ยังบ่ได้คือเก่า
2: เอาพยายามเติมแล้วจังได๋ก็แนะนํากันเติมเนาะเมื่อกี้นี้ว่าหลังจากเรียนจบแล้วก็ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่ลาวกับบริษัทแห่งหนึ่งของคนจีนที่ไปลงทุนอยู่ลาวหน้าที่เฮ็ดนั่นมันเฮ็ดอีหยังแล้วก็เฮ็ดอยู่ไส
3: ก็หน้าที่เฮาก็เป็นผู้เผยภาษาทางจีนไปลาวลาวไปจีนแล้วก็เป็นผู้ประสานงานของบริษัทเนาะเพราะว่าบริษัทเฮาก็เป็นบริษัทน้อยแล้วก็เวียกหน้าที่กันแปลภาษาต้นๆมันเฮาเป็นผู้เฮ็ด
2: กันพัวพันระหว่างคนลาวกับคนจีนเน
3: า
2: ะ
3: ระหว่างคนลาวกับคนจีน
2: โดยเจ้าๆไปอยู่ลาวหั่นจักปีในการเฮ็ดเวียกกับบริษัทภาษาประสานงานหรือว่าเรียนเอกสารต่าง
3: ๆโดยตอนเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเป็นเวลา3ปีแล้วก็เฮาก็ได้ไปหลายแขวงด้วยคือว่าอยู่เวียงจันทน์แล้วก็ลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนืออีกคือว่าสารวานเซกองอัตปือไปหมดละ
2: โอ้ไปหลายคนโคซกตัวนี้น่ะอันนี้อยู่เป็นคนลาวซื้อได้ยังบ่ได้ไปหมดทั่วประเทศเลยแจงเดือนเป็นคนจีนเรียนภาษาลาวยังได้ไปลาวหลายดีหลายได้เรียนรู้อย่างแน่ตอนอยู่ลาว
3: ตอนอยู่เล่าเกิดเขาเกิดโชคดีบาทีว่ามีแม่ฮักพูนแม่ฮักคนเล่าผู้หนึ่ง
2: นะ
3: เราก็ได้สอนเขาภาษาเล่าได้แล้วก็สอนวิธีการเทคนิคการพัวพันเวียกต่างๆ
2: ค่
3: ะแล้วก็ปองเยงดูแลเขา
2: อืม
3: นะแล้วก็แห้งมักประเทศเราค่ะ
2: แม่นบอกนี่อย่างประทับใจพิเศษบอกอยู่ประเทศเราไปเห็นเวียกย้อน3ปี
3: เกิดสิ่งที่เขามีพัฒนาหลายที่สุดก็แมนว่าเขามีไม่หักผู้หนึ่งหันเราหักเขาแท้คือว่าเบิ้งยังดูแลเขาคือว่าลูกของลูกสาวจริงของตนเอง
2: อ
3: แล้วก็แล้วก็สอนภาษาเราอีกคำว่าเขาเห็ดยังปอมันโบถึกกันน้อยเพิ่งก็สอนวิธีแก้ไขปัญหาป
2: ุ
3: ้ยแมนมาโทษเขามาให้เขาเพื่อนหันก็สอนเฮาว่าวิธีเฮ็ดวิธีแก้ไข
2: เจ้า
3: แม่น
2: อ๋ออันนั้นก็เป็นการพบพันที่สนิทสนมแต่ว่าเป็นแม่ฮักเนาะ
3: โดย
2: เบิ่งกิริยามารยาทตามที่ได้เฮ็ดเวียกร่วมกับแสงท่านผู้ฟังก็บ่ต่างอย่างกับคนลาวเนาะหน้าตาก็คือคนลาวเป็นคนจีนจนว่าแสงเดือนเว้าภาษาจีนจังฮู้ว่าแสงเดือนเป็นคนจีนคิดว่าแม่นคนลาวที่พวกเฮาเห็นกันทําอิฐที่มาเฮ็ดเวียกนํากันอยู่แขวงกงสีและนานนิ่งเนาะ
3: โดย
2: หลังจากนั้นได้สืบต่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใดเกี่ยวกับภาษาลาวในการนําใช้ภาษาลาว
3: หลังจากเฮาลาจากบริษัทจีนที่ลงทุนที่ลาวประเทศลาวแล้วเนาะเฮาก็กลับมาประเทศจีนแล้วก็ปานี้หันเฮาก็ได้เห็นเขาจะหัดสมัครพนักงานที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีแล้วก็เลยเข้าไปเข้ากับสมัครงานเนาะเขาก็โชคดีได้ตาม
2: ได้บรรจุเข้า
3: ได้บรรจุเข้าแล้วจนฮอดเท่าที่มื้อนี
2: ้ในภาคภาษาลาวเนาะ
3: โดยมันไปภาคภาษาลาวว
2: ิทยุโทรทัศน์กวางซีมีจักภาคภาษามีจักภาษา
3: เฮาอยู่ภาคแผนก BBR หรือว่าวิทยุหรือว่าวิทยุเอาไปปู่กวางซีเน
2: า
3: ะแล้วก็เฮาก็ได้อยู่ภาคภาษาลาวแล้วก็ภาคแผนกเฮาหันจังมีภาษาลาวไทยเวียดนามกัมเจียอังกฤษ
2: โอ้จ้าๆก็คล้ายๆคือกันกับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะ
3: โดย
2: แล้วก
3: ็มีเมียมักประเทศจีนบ
2: ่มักประเทศจีนจ้ะมัก
3: สิ่งที่มักที่สุดเป็นหยังเด
2: ้คือการไปกันมาสะดวกสบายเนาะนิสัยจะเข้าคนจีนก็จะดีแต่ดีถึงว่าภาษาเฮาจะบ่เก่งด้านภาษาจีนเนาะแต่ว่าเวลาขอความช่วยเหลือคนจีนจะให้ความช่วยเหลือเนาะสมมุติยกตัวอย่างว่าเฮาบ่ฮู้ทางไปเขาถามเขาก็จะบอกเขาเขาก็สังเกตว่าเขาไปถือบอกถ้าไปบ่ถือเขาก็จะพาไปจนเขาสถานที่เนาะเป็นสิ่งที่ประทับใจหลายแล้วก็ประเทศจีนก็สงบแล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างจะแจ้งก็คืออริยธรรมที่เก่าแก
3: ่
2: ยังรักษาคงไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นอย่างสง่าผ่าเผยแต่บูฮั่นณการจนเท่าปัจจุบันนี้บ้านเมืองก็สะอาดสงบสุขดีคนจีนให้ความรักแพงแล้วก็ให้ความอบอุ่นดี
3: บ่
2: ม
3: ี
2: น้ำ
3: ใ
2: จ
3: คือว่าอยู่เฮ็ดเวียกอยู่จริงกับมวลเน
2: า
3: ะคือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ลาวกับมวลคือกัน
2: จ้าเอาซั่นจักหน่อยเฮาจะล้มกันตื่มกับแสงเดือนว่าแสงเดือนเฮ็ดเวียกอยู่วิทยุโทรทัศน์กวงซีนี่หน้าที่ต้นต่อเฮ็ดอีหยังเนาะอีกจักหน่อยเฮาจะล้มกันเรื่องนี้ตอนนี้พักฟังเพลงจากทางรายการท่านผู้ฟังสนทานมวลซึ้ง

0: คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเขียดเรียกเขียดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz บางทีนี้ลมกับแสงเดือนแสงเดือนเป็นคนจีนท่านผู้ฟังบ่แม่นคนลาวเป็นคนจีนแต่ว่าเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาลาวเฮ็ดเวียกกับคนลาวประสานงานเวียกงานต่างๆกับคนลาวพัวพันหลายเรื่องลาวและเฮาได้ล้มกันเบิ่งนึงนี้แสงเดือนก็ได้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ที่วิทยุและโทรทัศน์กวางซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเฮาจะมาล้มกันตื่นมาแสงเดือนมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่หน้าที่ต้นตอของแสงเดือนเฮ็ดอีหยัง
2: หน้าที่ต้นตอของแสงเดือนในปัจจุบันนี้นะก็คือไปภาษาแล้วก็พัวพันเวียกงานต่างๆกับฝ่ายลาว
1: เจ้า
2: แต่ละปีหันเฮาก็นอกจากที่ว่าเฮาไปภาษาแล้วก็ประสานงานแล้วเนาะแต่ละปีเฮาก็ได้ไปจัดกิจการที่ประเทศลาวคือว่าปุ่นกุ๊ดจีนปุ่นไหวพัดจานเฮาก็เชิญคนลาวเชิญคนลาวมาเขาฮวนนะมาสลองน้ํากัน
1: หันม
2: าก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
1: เจ้าฉันคนลาวที่มาเฮ็ดเวียกหรือมาสัมมนาบ่หรือว่ามาเอาข้าวมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่ทั้งแขวงกรุงศรีนี่แสงเดือนได้ดูแลบึงแยงเขาเจ้าจ
2: ังได๋โดยๆตอนที่เวลาเขาเจ้ามาหันเฮาก็ต้องไปฮับเพิ่นต้อนไปต้อมฮับเพิ่นเนาะบึงแยงถึงไหนกันกินกันอยู่ได
1: ้
2: พาเขาเจ้าไปลิ้มไปเที่ยวอย่างต่างๆหันป้อนไทยที่ว่าเขาเจ้าต้องการเฮาไปช่วยหันเฮาก็ปักช่วยเพิ่นหัน
1: น
2: ะโดยๆเขาว่าเขาอยากเขาเจ้ามาเฮ็ดเวียกอยู่กวางซีหันนะเฮาก็ไปพาเขาเจ้าไปลอกตลาดซื้อไปช้อปปิ้งนี่นะหันนะ
1: อ๋อเจ้าไปบางคนก็บ่เคยมาจีนอย่างเธอบ่เคย
2: แม่ๆบางคนเขาเจ้าก็บ่เคยมาหั่นน่ะก็อยากซื้อเครื่องแก้อยากเปิ้งเที่ยวไปอยากไปเที่ยวบ่อยากไปเรียนบ่เฮาก็อยากเฮาก็เสริมไปให้เขาเจ้าม่วนเด้
1: เจ้า
2: ๆเจ้าคือว่าเฮาก็เสริมเขาเจ้าไปไปกินข้าวที่เฮือนแล้วก็ให้เขาเจ้าเห็นเฮ็ดเกี๊ยวนําการแล้วก็เขาเจ้าก็ม่วนคือกันคือว่ากินแต่เกี๊ยวโตสําเร็จรูปแต่ว่าเฮาบ่เคยว่าได
1: ้ขั้นตอน
2: ต้องคำตอนจนฮอตกินหันมันจะก็แซ่บมันก็มวนอีก
1: โอ้ดีหลายเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านการเฮ็ดอาหาร
2: โดยการเฮ็ดอาหารแล้วก็วัฒนธรรมที่ว่าวัฒนธรรมซุมเผาบ่หั่นนะ
1: จ้ะการประสานงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนมาร่วมงานจีนอาเซียนอาเซียนจีนเป็นงานเอ็กซ์โปอยู่นันนิงนั่นน่ะมันจะครั้งละที่ได้เฮ็ดเรื่องมัน
2: เฮาได้เฮ็ดมาเกือบ3ครั้งแล้ว
1: 3ครั้งแล้วเนาะ
2: โดย3ครั้งนับแต่ปี2017จนฮอดมื้อนี้
1: จ้ะได้ยินข่าวว่าแสงเดือนได้ไปช่วยเวียกอยู่ทางวิทยุกระจายแสงสัตว์ลาว
2: โดยๆ
1: ไปช่วยเวียกอีหยัง
2: เพราะว่าเฮาแต่ละปีหันเฮาเกือบจักซองทีมงานไปที่ไปจะประจําการอยู่วิทยุแห่งสาลาวเป็นเดือนนึงหา3เดือน
1: จ้ะ
2: โดยแล้วแต่เวียกของภายของเราบางคนหันไปก็เจ้าสวยจัดรายการภาษาจีนแล้วก็บางคนก็ไปเก็บกรรมเข้าแล้วก็ความแล้วก็เล่นเอกสารต่างๆนี่
1: อ๋อเจ้าๆๆมวนบ่เฮ็ดเวียกอยู่นําวิทยุแห่งชาติเรา
2: ก็มวนเพราะว่าเจ้าก็ฮักแพงเราฮักแพงแบบพี่น้องกันเป็นหมู่คู่กันตอนที่เฮาเฮ็ดเวียกเพราะว่าแสงเดือนก็เคยไปประจําการอยู่วิทยุแห่งชาติเป็น2เทื่อแล้วคือว่ามวนหลายมวนหลาย
1: อาหารการกินเป็นได๋อยู่ลาวมักอีหยัง
2: อาหารการกินของลาวหันเฮาก็มักแกงหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม
2: ้ปลาหนึ่งหมักนาว
1: ปลาหนึ่งหมักนาว
2: ข้าวเหนียวโอ้มักที่สุด
1: แน่นอนปิ้งไก่ก็มักบ
2: ่ปิ้งไก่ก็มักปิ้งกะนาปงโอ้คิดทอดแล้วน้ําตาไหลแล้วน้ําไหล
1: ข้าวเปียกเฟอเด
2: ้ข้าวเปียกเฟอก็กิน
1: กิน
2: ก็กินก็กินกินกินแล้วก็คือ ตํามีตําข้าวปุ้นตําทะเลโอ้ก็กินหมด
1: โอ้กินอาหารลาวได
2: ้โดย
1: ๆเผ็ดได้อาหารลาว
2: เผ็ดๆมันเผ็ดแต่ว่าเฮาก็เผ็ดแล้วเฮาก็ฮู้สึกว่าเออมีกําลังเฮากินแล้วก็ฮู้สึกมีแห้ง
1: เหงื่อมีแห้ง
2: แม่ๆ
1: เหงื่อก็ไหลใครก็ย่อย
2: แม่ๆเพราะว่าเฮาที่ว่าเฮาเขียนภาษาลาวหั่นนะเฮาต้องคําว่าเฮาได้สามารถได้กินอาหารลาวได้แล้วก็อยู่นําคนลาวแล้วก็เขียนฮู
1: ้
2: ประเพณีของลาวหั่นนะเฮาก็ได้ภาษาหลายกว่าเก่า
1: เจ้าๆแสงเดือนก็ฮู้จักคนลาวหลายเนาะเรื่องสําหรับคนลาวที่เรียนภาษาจีนก็ฮู้จักหลายคนบ่
2: ก็มีอยู่
1: เจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาเนาะ โดยเฉพาะภาษาจีนที่คนลาวเรียนภาษาจีนอยู่ทุกมือนี่นี่ต้องเอาใจใส่ตัวไหนมันจริงๆจะเก่งภาษาจีนขึ้นตื่นจึงจะเข้าใจภาษาจีนภาษาจีนหลายแท้ๆเลยหลายกว่าภาษาลาวหลายเป็นคำเว้าอย่างออกมาหลายคำศัพท์ประโยค
2: บางที่หางประโยคคือกันแต่ว่ามันจะมีความหมายต่างกันนี่แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากเรียนภาษาจีนให้เก่งหันแสงเดือนเสนอให้ฟังข่าวฟังข่าวตลอด
1: ฟังข่าว
2: ฟังข่าวฟังผ่านทางวิทยุก็ได้ทบเปิงโทรภาคก็ได้เพราะว่าเราตามที่แสงเฮียนภาษาลาวก็คือการเฮาก็ต้องไปฟังข่าวตลอดฟังทุกมือเฮาบ่เข้าใจเรื่องก็ยาแต่ว่าปังคำมันจังมีปังคำซับหั่นมันจักถึกเฮาโอ้มันจักเฮาจะฟังเข้าใจเฮาก็จื้อคำซับตัวนั้นเลยเฮาก็ฟังไปทุกมือเฮาก็จะสามารถได้หลายขึ้น
1: จ้าอันนี้สำคัญความรู้มันแล้วเนาะ
2: แม่น
1: ข่าวแล้วก็มีโอกาสก็ได้ร่วมกับคนจีน
2: แม่น
1: เรื่อย
2: ๆก็จะได้เกิด
1: ภาษาจีนลืมง่ายเด้อขอบ่แม่นว่า
2: ภาษาจีนมันเขียนยากเหลือลืมง่ายแม่นแท้
1: แม่นได้ยินน้องๆที่เคยล้มกันว่าเรียนภาษาจีนโอ้ยมาเมืองลาวแล้วบ่ได้ใช้อยากลืมแล้วเด้อ้ายว่าซั่นโอ้อันนี้ต้องได้ฝึกได
2: ้ก็พอเข้ามาเฮาเรียนภาษาหั่นนะแสงเดือนก็เป็นผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศหั่นนะแล้วก็เฮาต้องใช้ตลอดแฮงใช้เฮาแฮงจือ
1: แฮงเก่งขึ้น
2: แม่น
1: จ้าท้ายๆนี่แสงคิดเห็นอันใดระหว่างการพัวพันห่วมมือระหว่างจีนลาวจีน
2: เจ้าตามที่แสงกับเจ้าเปิงหั่นนะเดี๋ยวนี้หันประเทศจีนกับประเทศลาวหามีการห่วมมือในหลายด้านหลายคงเขตค
1: ือ
2: ว่าไฟฟ้าบ่กสิกรรมบ่การศึกษาบ่วัฒนธรรมต่างๆต่างๆหั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนจีนไปประเทศลาวหลายแล้วก็มีคนลาวมาประเทศจีนหลายโดยที่ว่าตามแผนแม่ปุ๊ดว่าด้วยกันสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนหั่นนะ
1: จ้า
2: แล้วก็หวังว่าสายพัวพันระหว่างลาวจีนหั่นก็จะสามารถดีขึ้นเรื่อยๆและสนิทแน่นกว่าเก่า
1: เจ
2: ้าแล้วก็เพื่อมีสายพัวพันมิตรภาพลาวจีนจะ
1: ยืนยงตลอดไป
2: ทางรถไฟลาวจีนสามารถเฮาก็อยากขี่อยู่เพราะว่ามันตอนเช้าหันเฮาออกจากควนหมิงตอนแรงหันเฮาก็สามารถไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ตัวนี้คําตะกี้หันเฮาคิดบ่ออกเลยมันจะปั่นแม่น
1: โดนซําใดเนาะขี่เฮือบิน
2: เฮือปีนมันจะแม่นคํามาหันขี่ได้เฮือปีนตะกี้หันก็เคยขี่รถโอ้มันจะยากแต่ว่าเฮาก็หวังว่าโครงการรถไฟลาวจีนเฮาจะมีการพัวพันหัวมือหลายกว่าเก่า
1: จ้ะเอาทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนโอลุมสนทนากับแสงเดือนซึ่งแม่นคนจีนแต่เฮ็ดเวียกในภาคภาษาลาวของวิทยุโทรทัศน์กวงซีท่านผู้ฟังก็มีโอกาสได้ร่วมเวียกร่วมงานกับเพิ่นแล้วก็ได้โอลุมสนทนา

ขาเจ้าเม่นนักศึกษาเขาเจ้าเม่นนักธุรกิจเขาเจ้าเม่นนักศิลปินเขาเจ้าเม่นค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเขาเจ้าใส่ชีวิตอย่างมวนเซือนอยู่จีนแต่เขาเจ้าก็บ่เคยหลงลืมประเทศชาติของตนเองฟังค้นล้าวที่ดำลงชีวิตอยู่จีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับจีนสู่ฟังฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังประเทศมารดานี่คือรายการชีวิตค้นล้าวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: ตอนนี้มาถึงไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนแล้วท่านผู้ฟังทางรายการจะนำเสนอท่านมาหู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวในภาษาจีนเอิ้นว่าซีสุยแม่นนกสิริมงคลชนิดหนึ่งของจีนคนจีนถือนกแซวเป็นสัญลักษณ์แห่งความเบิกบานมวลซื่นความเป็นสิริมงคลความสุขและความโชคดีคนจีนเว้าเรื่อยๆว่าเมื่อนกแซวห้องแซวๆเป็นล้างบอกเรื่องดีๆฉะนั้นนกแซวจึงถือเอิ้นว่าเป็นนกที่สวยงามเป็นนกที่มีการรายงานเรื่องสิริมงคลให้กับคนจีนคนจีนมักใส่รูปของนกแซวในการประดับประดาศิลปะเจี้ยตัดที่ติดประดับประดาบงเยี่ยมรูปแต้มจีนและเครื่องศิลปะอื่นๆนกแซวเป็นรูปลักษณ์พื้นฐานมันสามารถผสมประสานกับสิ่งอื่นๆเพื่อเป็นรูปภาพแห่งสิริมงคลอันใหม่เช่นนกแซวยืนอยู่ถึงต้นเหมยย้อนว่าการออกเสียงของเหมยคือกันกับการออกเสียงคําว่าคิวซึ่งเอิ้นเป็นสีสร้างเหมยสาวหมายความว่าความเบิกบานความปรากฏอยู่ถึงคิวมีนกแซวสองโตยืนอยู่ตรงต้นไม้หน้าประตูถึกเอิ้นว่าสวงสีลินเหมินหมายความว่าเรื่องดีสองเรื่องเกิดขึ้นเป็นคู่นับตั้งแต่นั้นมาความนิยมและความเสื่อเกี่ยวกับนกแซวกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสิริมงคลอย่างหนึ่งที่คนค่อยๆพากันเชื่อถือและปฏิบัติซึ่งเอิ้นกันว่าวัฒนธรรมเกี่ยวกับนกแซวท่านผู้ฟังมาฮอดนี่ท่านได้ฮู้แล้วว่านกแซวแม่นสัตว์สิริมงคลชนิดหนึ่งถ้าท่านได้พบเห็นนกแซวในครั้งต่อไปก็ขอให้ฮู้ไว้โลดว่าจะมีโชคเข้ามาหาท่านแล้วทั้งหมดนั้นได้นำเสนอมิตรการได้ฟังในระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนปิดท้ายรายการมาฮู้เกี่ยวกับนกแซวนกแซวก็เป็นสัตว์อนุรักษ์เป็นสัตว์ที่งามเป็นสัตว์ที่ให้โชคให้ไซเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลสำหรับชาวจีนเพิ่นเสือขึ้นนั้นขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้อดิศักดิ์ล้ำล้าท่านไปก่อนสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดีลาก่อน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกุลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสฉวนยูนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้นานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโตของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเทียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและบึงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแม่บอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง 80-90 กิโลเมตรเลี้ยวบึงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนหลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเรือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานหลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

武则天皇帝撇影王谈一武则天ระหว่างปีห้าร้อยสามสี่ห้าเจ็ดห้อยห้าแม่นักการเมืองที่ดีเด่นและก็แม่นฮวงเต้เพศหญิงเพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ของจีนตั้งแต่ยามอย่างน้อยอู่เซเทียนก็เป็นคนที่สลาดและเด็ดขาดคู่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั้งเป็นคนงามอีกในเวลาอายุ14ปีก็ได้ถือฮวงเต้ท่าจงเลือกเข้าพระราชวังกลายเป็นนางสนมผู้หนึ่งภายหลังฮวงเต้ท่าจงสวรรคตแล้วอู่เซเทียนถูกส่งเข้าบวชอยู่วัดลูกชายของฮวงเต้ท่าจงคือฮวงเต้เกาจงในเวลาเป็นองค์มงกุฎราชกุมารก็มาอู่เจเทียนหลังจากเป็นฮวงเต้สองปีแล้วก็ขับเอาอู่เจเทียนออกจากวัดหลังจากนั้นบดลยังได้ปลดพระมเหสีและแต่งตั้งอู่เจเทียนเป็นพระมเหสีแทนภายหลังอู่เจเทียนเป็นพระมเหสีแล้วก็ช่วยฮวงเต้เกาจงเฮ็ดเวียกการปกครองบ้านเมืองและถือโอกาสฆ่าเสนาอามาตย์บางคนที่ขัดขันตนเองฮวงเต้เกาจงสุขภาพบ่ดีพระองค์เห็นว่าอู่เจเทียนมีความสามารถสูงบางเทื่อก็มอบเวียกงานบริหารบ้านเมืองให้อู่เจเทียนไปสำนักแก้ไขสิทธิอำนาจของอู่เจเทียนจึงนับมือนับสูงขึ้นในคราวนั้นฮวงเต้เกาจงและอู่เจเทียนถือเอิ้นว่าสองฮวงเต้ปีค่อยๆ83ฮวงเต้เกาจงสวรรคตอู่เจเทียนก็ปกครองบ้านเมืองในนามแม่ของฮวงเต้ใหม่ฮอดปี690อู่เซเทียนเปลี่ยนซื้อราชวงศ์เป็นโจวและตนเองเป็นฮวงเต้อย่างเป็นทางการแต่นั้นมาอู่เซเทียนสืบต่อปฏิบัตินโยบายพัฒนาการผลิตของฮวงเต้ท่ายจงยังได้นำใส่หลายคนที่มีความสามารถอย่างข้ามขั้นการเมืองเศรษฐกิจของราชวงศ์ถังก็ได้รับการพัฒนาในระยะอู่เซเทียนปกครองประเทศแต่ว่าในเวลาอู่เซเทียนปกครองประเทศนั้นพระองค์แต่งตั้งคนในครอบครัวอู่เป็นเสนาบดีใหญ่ก็สร้างวัดว่าอาคามอย่างหลวงหลายและเข้าลบพุทธศาสนาลายเกินไปเหตุใดประชาชนมีภาระแบกหาเพิ่มขึ้นก่อนสวรรคตภายใต้การบีบบังคับของเสนาอามาตย์อู่เซอเทียนมอบราชบัลลังก์ให้ลูกชายคือฮวงเต้จงจง

师母屋顶，要知ในสมัยโบราณติ๋งเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สิทธิ์อำนาจของเจ้าชีวิตในภาษาจีนมีบางคำศัพท์เกี่ยวกับติ๋งก็ได้แสดงให้เห็นความหมายนี้ตัวอย่างคือเฟิ่นติ๋งแปลว่าอยากยัดเอาอำนาจยี่เหยียนเจียวติ๋งหมายถึงความเบาที่เด็ดขาดซื่อหมู่วู่ติ๋งแมนวัตถุโบราณอันล้ำค่าที่ค้นพบอยู่เมืองอันหยางแขวงเหอหนานในปี1939มันได้ผลิตขึ้นในท้ายราชวงศ์ชังของจีนห่างจากปัจจุบันนี้ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วติ๋งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมณฑลนี้แมนเครื่องท้องสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการค้นพบเดี๋ยวนี้เก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนติ๋งเป็นหม้อต้มอาหารในสังคมดึกดำบรรพ์ในเวลานั้นติ๋งเป็นเฮ็ดด้วยดินเคลือบฮอดราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจวเทคนิคในการรอหลอมท้องสำริดของจีนก้าวเข้าสู่ระดับสูงที่สุดสาวจีนก็ใส่ท้องสำริดมาเฮ็ดติ๋งเวลานั้นติ๋งบ่แม่นเครื่องใช้ประจำวันของประชาชนอีกแล้วมันได้กลายเป็นเครื่องสำคัญในพิธีกรรมเป็นตัวแทนให้แก่ผู้ที่มีฐานะสูงและมีเกียรติเป็นสัญลักษณ์ให้แก่สิทธิ์อำนาจของเจ้าชีวิตซื่อหมู่ผู้ติ๋งแมนเจ้าชีวิตเหมินติ้งของราชวงศ์ชังได้สั่งให้ค้นก่อสร้างขึ้นเพื่อบูชามันดาของพระองค์ซื่อหมู่ผู้แมนตัวหนังสือที่แกะสลักอยู่ข้างในฝาของติ๋งนี่นักหมู่ฮั่นนักคดีอธิบายว่าซื่อหมายถึงบูชาหมู่วู่ก็แมนมารดาของเจ้าชีวิตเหมินติ้งภายหลังมาซื่อหมู่วู่ได้กลายเป็นซื่อของติ่งไปเลยซื่อหมู่วู่ติ่งสูง1เมตร33ซันติเมตรยาว1เมตร10ซันติเมตรกว้าง 0.78 เมตรหนัก 832.84 กิโลกรัมในเวลานั้นต้องการโลหะหลายกว่า 1,000 กิโลกรัมและกรรมกร 2-300 คนจึงสามารถเห็ดได้รูปของมันมีสีวิตสีวาทั้งสง่าพาเผยฝีมือมีความละเอียดปานี่ที่สุดอยู่ทั้งก้องของติ่งมีสีขาใหญ่ค่ำบังแล้วคือมีพลังหลายอยู่น้ำโตติ่งมีลวดลายสนิทต่างๆเห็นแจ้งสวยงามเนื้อในแสดงให้เห็นถึงความมีสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลเก็บเกี่ยวซื่อหมู่วู่ติ่งได้ตั้งหน้าให้แก่ผลสำเร็จสูงสุดในด้านเทคนิคก่อสร้างเครื่องท้องสำริดในราชวงศ์ชังและราชวงศ์โจว

ำแพงใหญ่หรือกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างในสมัยชุนเชียวและจ่านกัวก่อนและหลังศตวรรษที่7ก่อนค.ศ.หลังจากชิงซีอองเต้ทอนโฮมประเทศจีนเป็นเอกภาพกันแล้วได้ขยายและซ่อมแซมกำแพงเพื่อป้องกันตัวที่แคว้นฉินเจ้าและเยี่ยนสร้างขึ้นในเมื่อก่อนแค่ในกำแพงเหล่านี้เสื่อมต่อเข้ากันเป็นกำแพงป้องกันประเทศทั้งการทหารที่มีขนาดใหญ่ที่ยาว 5,000 กว่ากิโลเมตรซึ่งทิศตะเวนออกเริ่มจากเหลียวตงทิศตะเวนตกฮอดลินเทาซึ่งปัจจุบันอยู่ในแขวงการสู่นี่ก็แม่นกำแพงใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกหลังจากนั้นหลายราชวงศ์ก็ได้ส่อมแปลงโดยเฉพาะในสมัยต้นของราชวงศ์หมิงได้ส่อมแปลงกำแพงเมืองจีนอย่างขนาดใหญ่ซึ่งใช้เวลาประมาณ200ปีจึงสำเร็จหลังจากส่อมแปลงสำเร็จแล้วกำแพงด้านตะเวนออกแม่นก่อด้วยดินจีและหินเป็นต้นตอในประวัติศาสตร์จีนกำแพงใหญ่ที่ยาวที่สุดแม่นลำแดแม่น้ำยาหลู่ทั้งตะเวนออกตลอดฮอดด่านจ้าหยู่กวนทั้งตะเวนตกผ่าน8แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองโยภาคเหนือของจีนคือแขวงเหลียวหนิงแขวงเหอไบนครหลวงปักกิ่งแขวงซานซีเขตปกครองตนเองมงโกเลียเขตปกครองตนเองหนิงเซียแขวงซานซีและแขวงก้านสู่รวมทั้งหมดยาว 6,700 กว่ากิโลเมตรแม่งสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในโลกกำแพงใหญ่ประกอบด้วยด่านป้อมและกำแพงที่สูงเมื่อมีศัตรูมาทหารที่เฝ้ารักษาอยู่นั้นก็จุดไฟโยป้อมต่างๆใช้วิธีนี้ส่งข่าวให้ตัวเมืองที่อยู่ใกล้จนฮอดราชวังของเจ้าสิวิตกำแพงเมืองจีนตอนป้าตาหลิงหมู่เทียนหยู่และซื่อหมาไทยที่อยู่ปักกิ่งล้วนแต่แมนสั่งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงกำแพงตอนนี้สร้างตามภูทั้งสูงทั้งแน่นหนาคนทั้งที่อยู่ทั้งกำแพงสามารถใส่ม้าหาหกโตยังเฮียงกันได้อันนี้แสดงให้เห็นแบบแผนก่อสร้างและความสง่าพาเผยของกำแพงปัจจุบันแมนบอนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ว่าหมู่หลานเขาเป็นทหารแทนพ่อคลิกคลิกคลิกหมู่หลานพร้อมตำผาอยู่ในเฮือนพวกเขาบ่ได้ยินเสียงกระสวยเพียงแต่ยินเสียงอุทานของหมู่หลานนี่แมนประโยคเริ่มต้นของเพลงพื้นเมืองภาคเหนือที่นิยมโดยทั่วไปที่ชื่อว่าเพลงหมู่หลานนางเอกของเพลงพื้นเมืองนี่แมนผู้หญิงภาคเหนือที่กล้าหาญผู้หนึ่งชื่อว่าคว้าหมู่หลานเพลงยาวเพลงนี้ได้เล่าเรื่องน่าอัศจรรย์ที่คว้าหมู่หลานแต่งโตเป็นผู้ชายเขาเป็นทหารแทนพ่อตามเว้ากันว่าคว้าหมู่หลานเป็นคนแคว้นไว้เหนือคนภาคเหนือมักกังฟูแต่ก่อนพ่อของคว้าหมู่หลานเป็นทหารในเวลาหมู่หลานอายุ10กว่าปีพ่อกับพระนางไปฝึกกังฟูขี่ม้ายิงธนูฝึกไส้ดาบและไม้ค้อนอยู่แคมป์น้ำนอกบ้านในเวลาว่างหมู่หลานยังมักอ่านปื้มทหารเก่าของพ่อผ่านการปฏิรูปของฮ่องเต้เซี่ยววันเศรษฐกิจสังคมของแคว้นไว้เหนือได้รับการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็สงบผาสุขหลายแต่ว่าเผ่าเลาะเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ภาคเหนือที่ชื่อว่าเร้าหลานในเขานั้นลงใต้มารบกวนเรื่อยๆแคว้นไว้เหนือกำหนดว่าแต่ละครอบครัวให้ส่งผู้ชายผู้หนึ่งไปแนวนาพ่อของหมู่หลานเฒ่าแล้วน้องชายอายุกันยังน้อยอยู่ไผจะสามารถไปสนามหกฉะนั้นหมู่หลานก็ตัดสินใจเข้าเป็นทหารแทนพ่อจากนั้นจึงได้เริ่มต้นชีวิตอยู่ในกองทหารเป็นเวลา12ปีไปต่อสู้อยู่ซ้ายแดนเว้าสำหรับผู้ชายหลายคนแล้วก็แม่นเรื่องยุ่งยากลำบากแฮงบ่ต้องเว้าถึงผู้หญิงเลยทั้งต้องปิดบังเพศของตนทั้งต้องพ้อมกับหมู่ผู้ชายไปล่าศัตรูแต่ว่าคว้าหมู่หลานได้สำเร็จหน้าที่ของตนในที่สุดและกลับบ้านอย่างมีไซภายหลัง12ปีย้อนว่านางมีคุณงามความดีหลายฮ่องเต้จึงอยากให้นางเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่นางปฏิเสธนับเป็นพันกว่าปีมาแล้วคว้าหมู่หลานแมนผู้หญิงที่สาวจีนเคารพนับถือหลายเพราะว่านางทั้งกล้าหาญทั้งบริสุทธิ์ปี1998บริษัทดิสนีย์ของอเมริกายังเหยียบเหี้ยงเรื่องของคว้าหมู่หลานผลิตเป็นหนังการ์ตูนได้รับความนิยมสมชอบไปทั่วโลก

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงถ่ายได้เอาจู่อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงซันถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกลับกลายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

九寨沟。九寨沟แปลว่าห้องผู้เก้าบ้านตั้งอยู่กินแขวงปกครองตนเองเผ่าติเบตเผ่าเชียงอาบ้าแขวงเสียสวนแม่นห้องผู้เล็กที่ยาว50กว่ากิโลเมตรมันได้ซื้อยอดในห้องผู้มีเก้าบ้านในห้องผู้มีหนองน้ำตกตาดภูหิมะป่าไม้ทิวทัศน์สวยงามพิเศษทั้งเป็นธรรมชาติเก่าแก่ถือเอื้อนว่าเป็นโลกนิทานเด็กน้อยอยู่ในห้องผู้มีหกเขตทิวทัศน์ธรรมชาติคือหนองยาวหินดาบโนรือหลาสู่เจิ้งจ้าหรูและหนองดำมีซื้อเสียงย่อนหนองสีฟ้าน้ำตกตาดป่าไม้สีต่างๆ

องค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลกในปี1992และถูกจัดเข้าในตานังปกป้องวงจรมนุษย์กับชีวศาสตร์ในปี1997แม้นเขตทิวทัศน์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติยศทั้งสองต่างกล่าวพร้อมกันบอนอัศจรรย์ของทิวทัศน์จิ๋วจ้ายเกาแม่นอยู่บอนว่าก่อนอื่นมันมีหนองห้อย8แห่งตามเล่าลือกันว่าเทวดาดักได้มอบแบ่งแง้งอันล้ำค่าให้เทพหญิงโบโนสโมที่เป็นคู่หักของตนเทพหญิงอาจจะแม่นย่อนดีใจโพดจนเฮ็ดให้แบ่งแง้งนี้ตกและแตกเป็นห้อย8แผงซึ่งกลายเป็นหนองที่มีสีต่างๆ

ด็อกเตอร์สุญญาเซนและการปฏิบัติในปี1911ด็อกเตอร์สุญญาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันของแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของหงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุญญาเซนไปฮาวายได้เรียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะเบนโตผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลิงคอล์นท่านได้ตั้งอุดมการณ์เพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวปี1894สุญญาเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติด้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดังด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุญญาเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสร้างตั้งสมาคมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล้มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญรุ่งเรืองและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของสนสั่นนายเถินสุญญาเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรราชคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุญญาเซนกับสมาชิกพรรคปฏิบัติจัดตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเทืออย่างลับๆแต่ปลาใส่มดสาวพรรคปฏิบัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของข้าเจ้าให้กำน้ำใจแก่ผู้หักชาติอยู่ภายในและตามประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่เดือนตุลาปี1911ดร.สุญญาเซนกับเขื่อนประเทศย้อนว่าพันในประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจปฏิบัติและย้อนพันมีชื่อเสียงอิทธิพลอันสูงสูงในสมาชิกพรรคปฏิบัติฉะนั้นพันจึงได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีสัวคราววันที่1มังกรปี1912ดร.สุญญาเซนสบานดัวขึ้นทับตำแหน่งอยู่เมืองหนานกิงรัฐบาลสัวคราวสาธารณรัฐจีนสถาปนาขึ้นภายหลังสาธารณรัฐจีนสร้างตั้งขึ้นบ่ดลภายใต้การสนับสนุนของลัทธิจักรพรรดิเหวินซื่อข่ายได้ยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีสัวคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาปี1918พวกองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกวมินตั้งจีนดร.สุญญาเซนได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำรานใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์